ใจผมดอกโรครักเกาะกลุ้มเสียจริงท่านหญิงเอ๋ยหากใครต้องสารช่วยผมทีอย่านิ่งเฉยอย่าเพิ่งให้ผมตายเลยเอาไว้ฟัง